0: มาเลย
1: ค่ะ
2: พานุญาณโก
0: อิงเยคาเวนตนานิดะบะกาวันปาราสุรามะบะกาวันคานุบะกาวันยานาคะเป็นตันมาเด้เ
2: อ๊ดุลอรนารัตโ
0: ตเขียนตันตาลรบะกาวันราดะอิงเย